0: ความหรือตามสถานการณ์นั้นนะนิ่งส่วนตัวเราให้จ้างดีตั้งดีในที่ปฏิกิริยาจึงกระทั่งตรงสัตว์มาซ่าไม่เบลเล่มาตั้งไม่เบลเล
1: ่
0: มาสตั้งเดียวให้ตะวันสุบีนี่ฉะกับที่ก็จะตั้งอะไรแกมาบอลอะไรแกเอาไว้อะไรแกราคามูลนิยมตัวที่ฉะกับไม่รู้ใครจ้างนั่นอีจระมึงเขาก็ว่าบุษละว่าบุษงตีนี่มันผีทั้งมั่งเลยนี่ผมบอกแต่นับเป็นผีมั่งเลยอะไรจอลีจักรพวกบุฟ้าทุ่มซะทำเพลงบุษละนอตอกทารีเด็กทำตาโอ้เจวันศุกร์มันยังมีอาตาบินีท่านี่ negative มันก็ไปตรงบินีบุคาว
1: า
0: ครับไปวันศุกร์มันยังบ่มันอาไปงี้ตัดยืดทาง
1: ตรงนี้ตรงว่าสั่งเสร็จสั่งซับไปงี้ทาง
0: อาบุญบางอย่างที่นี่บ่รู้ว่าอย่างจึงฟินายรู้นี่บักซ์เฮียดีว่า
1: แต่
0: ละอาไปบุกทายมาสุดสาย
1: สายสายสาย
0: ไปตันกันนอนอาไปกันนอนลามันอะไรตรงนี
1: ้บักซ์
0: ตุรีบักซ์บิชีน่าที่ชาวอะไรกันที่ชาวกวางอะไรกันอุบายบ้านเราลูกค้าที่มาบ่
1: อีอาบ่ลอยงี้ท่านไอ้ตาเฮ้ยบิดงี้ท่าน
0: ไอ้ตาอุบายยังบินีลังมาโซยมันวันสุกมันนี่ตาก็บินีวันสุกมันอ่ะพี่น้องวันสุกอีตรงหัวปุ๊บตาบุ้งบินีบักครับไอ้ดิฉันอ่ะเป็นแบบนี้ก็บอกเลยนะสินี่วันสุกมันก็ทาร
1: ์
0: กับแรงไรดิ
1: อ้าว
0: คุณลูกมันเนี่ยโอ้สุกตาโร่กับทำหนี้บุกรีบหามีหนี้บุกรีบนี่นี่วันสุกมันโอเคป่ะบ่
1: อีนี่นายชิกมุ้งใบวันสุกมาใบ
0: William Shakespeare sama ni kok sabo ni ni wan tungal ke kaham bai hamla nun kaham wan ke kaham hamya wan suka ham
1: ah ba kok le belen sak sak nang sago hai si
0: au ja bun padi asir ni sayang
1: pai ka da da ham bai ham bai ham bai au ang te ka se kok sana mu sung sung kaham bai bai to ka kaham wan sung wan suk sago nai ni disin friend circle ni bising go sung nuk sago bai blog ni bising go sung kaham bai to ka kaham nung go hamya bai to ka hamya nung kok sate sate aba hai ro go নরক ন শানানি হিনি মামান সুগো সং জেফুরবা ন আংকে কবাঙ্কুক বুয়ানো তা মওয়ান সুকাং সাইমি আংকবাঙ্কুক পজিটিভ ন ওয়ান সুগো কেবনি হামিয়ালে নাইয়া তা উসাক জরা জে মানসাক বুনি বগে কাহাম ওয়ান সুগো জে মানসাক কাহাম খলানানি সাইতগো ফিয়া বুইতা মুহিন আবুদাং নাই ইংয়া হেদা ফিয়া তমুং আসক সেলফি সিং বুসাইয়া হাসাকাও দে ওভার কনফিডেন্স সিং বুসাইয়া হাইফা ন কাইসা লিমিট তংনি কেবনি হামিয়া তা খলাই দে এট লিস্ট কাহাম খলাই মাইব গগে কেবনি হামিয়ারলে তা খলাই দে Hello? Hello? Hello? Hello? Hello?
2: Hello? Hello? Hello? Hello? Hello?
1: Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello?
2: Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello?
1: Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello?
2: Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello?
1: Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello?
2: Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello?
1: Hello?
2: ผู้ไผ่ยกแต่ผู้ไผ่ยกมาเสีย
1: จอตอนมาใครให้สิ
2: ไม่บุมานอเขตนี้ไม่บุมานอน
1: ี่ใครเนี่ยนั่
2: งกูเอออาบิเกลใครเนี่ยนั่งกูก็สร้างสิ่งนั้นนั่งแต่จำคนนี้ครั้งขนาดไปบุยเชลเล่เพิ่งสร้างมาสามวันนี
1: ้หายดีเบอร์อาชีริศรีเบียงก็ไผ่ให้เอาบุรีกูต้องไผ่เจ้ากัน
2: ยามิกเกสรังงานิ
1: อ
2: าบอเดบรกสรังบ่นฟุบขยิมันขยิบขยิมัน
1: อ
2: าบอเดบเชลเลอร์กันกันยารียานิโอเคตัวใบจิไปเลยบรกขยิมัน
1: มือสกันยังงูนี่เดี๋ยวเต้นนังเลียน
2: งั้นตุกใครนี่นั่งเดี๋ยวแกอาบุนอทีนี้เจกบทมันตุยขันเอร์ก็หามุสบายกี้ทำใบบรกง
1: อ
2: ไปนุ่งมือเจ้าบ่เฮรุสุที่อยู่ในนั้นบ่ทำใ
1: บ
2: เจ้าสาวนตินี่ตัวเจ้าก็พูดมาค่ะคำวันสุกมุงดาอาบุตรชินบรอกตัวจดมุสทะเลอยู่ค่ะคำวันสุกนั่งก
1: ็
2: ไม่จงนั่งก็ค่ะคำซ้ำซ้านนั่งก็ในใครที่บ้าเขียบดึงคำงดนั่งมึงค่ะ
1: อา
2: อาบุตรก็ใครที่บ้า
1: ขอรับบุษบุญนางนะอาบุนนท์อาบุนนท์นรกธนิสุงิพายุตังตินี่
2: 아버는그말에삭삭때등꼭사는거안삼각망망가
1: 아
2: 저건어떠아리새끼야
1: 아
2: 삭삭저또는완숙나는거안삼각망망가저건어하나차가안가자아버는등이제어승사로또지금보롱이이제함바꼭타이아버는미신때녀등만에비나보아우소녀제가꼭사만이바이비니사문바이천년의세만래제프로보꼭사만이세비니사문거제분양강가보아보수도꼭보시미야사문거보비니아동국가함막이세만이
1: 세비면다아무도모르고또아플레이소이
2: 그래서박사꼭래사부정국다함제가양사문거가

0: 함자무 릴라이에 하가 한 거 정은요 어 승사로 동거이 제가 정을 찾아내
1: 아버나 아버나
0: 아버 해기 맡아나 이제
1: 다시 저번 자신 한번 오케이 아우 안 사만이게 하세 부이더무 너나 하면 가까이 아버 삭삭완숙이 많아이대 아니 뭐 저거 사양카 피야 하사가워 또몽 나뉘 타가이 저또 물어보니까 한 빈작나니 아마 하이 아스 그방만 보러미 비싱은 기저더니 카 나락숙이 돼 만나게 뭐 저또 보러 피야 안래 완숙어 저또 보러 마냐나 피야 이제 사문클라이에 니니까 하문나이 그 삭럭카 함동룩나이 아스 사문나노 능클라이간게 니니 녹누크니 보러 니니 프렌사클 바야 보러 바이 제스카 함동이 많아 제스카 함동은 이또 마사쪽나이노나 하이퍼노 삭니 하미아로 부탁라이디 암승 저러텔레 승저도노 마 완숙타이 할로
2: 할로 풍카함 바뇨
1: 멜라이노 풍카함 로빈드라
2: 에야 양키탄으로 파라니 로빈드라 데브로마 바이타노 키니소카
1: 아우 아이리 시민 코랑카나마바 아주 또는 신이 뭐 꼭 사간가 신이야 그 다른 거 신이 느끼 샘미샤로 마야다
2: 아마하냐 봐 그거 볼까 근데 봐 신이는 꼭 봐타마 오 스강어 봐 능 하야도 봐
1: 이 푼 하미야네는
2: 꼭 마 살이야 뭐카하냐 뭐카하냐 하디나 나이
1: 아 하리
2: 기억대 공부 봐
1: 아
2: ยามาให้ตังกะตาอ่าฮะดอกกรีอะบอมติมิตมาสากะตินีฉะดิตันตัมสานมุสุงนึงซะริออซะระเอ็งกะตินีนีกอกบอทมาชินิบะคาอึนกะฮัมวันสุงมุงอึนกะฮัมบายเกนีจินิบะคานอบายเกบุญะบอนึงรนานีอืมบะคาปอริสาร์คิเลียตะตุยมุกซึงซึยซึงเอรนานี
1: ซึ่งสารพัดจะต่อมาสอนอยู่ไปนี่กอกบอทมาตัวมันเดลัยเกะไปเลยหามไปกลางทางถ้าจะขยันไปอย่าทำให้เราก็ทำใช้ทางว่าจะกลางเท้าซึ่งเบิกเข้าไปมาในเรือพันอดอบาสักเอ็งนุ่งจะก็เบิกเข้าบริสการกันเรียบุเกะบุญยมว่าแม่นักแค่ไหนอืมเอามาให้ดูอุ้งเบลล์บอร์ดตรงกูตรงว่าให้บอร์ดกูตรงกูตรงอันนี้ตรงบอร์ดสุดจังยัตตา
2: ผู้ก็บ่ขับบริการเนี่ยตาเอาครบสึกตรงนั้นลามาตานิงเนี่ยเด้อบ่อืมอีหยังมาให้จ้าเอาๆใกล้ยาบ่น้อซึ่งที่นี่บ่ขาดอาซอซึ่งเจ๊สะทํามังคันยังเลยอีก็นอรบ่กอกทําบ่ให้เด้อบ่บายอืมที่นี่บ่ขาดเสซึ่งสึ่งสารพัดก็ซึ่งน้อมาตายดอกซึ่งน้อบาจะตากิดอกกันได้อืมซึ่งน้อมาตายดอกเฮาซึ่งเอามาให้เอามาให้แก่น้อซึ่ง
1: อ๋อสงสารต้องไม่ทันหนังนะหาไม่ทันหนังในยังเอามาให้เบิกให้ชิดระแค่กี่ดอกทางกันหนึ่งเอามาใส่นางละให้เห็นนิชัยนะครับเลยชูก็ใส่กันแล้วก็มาใส่ดอกใส่กันแล้วกันหนึ่งหนึ่งอุลอพันเนาะบุษกังอพันมันจังไรเอามาเลยชิวอ๋ออ๋อกอร์มาเบกับเจฟรุปันเนาะเอาไปคิฟิลินทาวน์จันทร์เลยคนหนึ่งเอออย่าวันนั้นสังกอร์มอสังสารพักแค่สังกาอายังมาชิงเลยบุษกตามุงใส่เมียยังมาชิงหนึ่งสังอาบุพอลมาในทาวน์สิบุไทยเอ
2: เออฮังไก่ยาวนาอังบิชิกอกซาเลียบายดอฮัมบายบุญเนบะจายอ้าวตับกอมาไฮนูเวดาร์เตเอดอตุมาบุตุงโอเคดอกอนฮัมบายวาติบะวาวาติรกมันเจยตองไฮซาววาติโอเคเออฮังเอาเบลัยนอฮัมบายฮังซานานิมุสมะกะไฮเซนตับุนอรบุกอกซาวิทังปานอเตเวซะไฮนะไฮเอมนิปานดาวังมาไผไนดอสตานิชิเมกะรตะจอราเอวะกุพุงดิดามซินิชิมินดามซิชะจอราริควเอสต์ปานดา อาบอกให้บ่นรกนี่เจ๊ขนาดตกจากมันนี่กอกดุกนี่บิชิงติกรึงมานั่นอาฟรบอมไกนรกอังบายเอมนี่ปานดาวเจ๊ขนาดตกจากมันนี่กอกบรอกหินดีอาบอกให้กาชัดจอราตองไหนอาบอกนี่บิชิงนรกขนาดมันนี่ดามสารมัยพี่อาบอกตาบุกนกอทังกิเตวิเชพายเตวิเชนรกเวกอกสารันหินนี่ให้วันสุพิจักพี่อาฟรบอกให้นรกเวกพุงนี่ปานดาวนรกจากมันขนาดนี้อาบอกค่ะเอมนี่ปานดาวฮัลโหล
3: Hello,
1: bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. B

0: Ποτάχουνα.
1: Α, ο λάθος εγώ που έχουμε μπελαίξε.
0: Ουγκαχάμ. Το μπελαίφων καχάμ συνήμουρη για την Πορονικά.
1: Αν καί σαλήν δεν μπορούμε, γιαν ξυδεμόν πορτο κανένα κάτω καμίνη.
0: Ω, τσάσουν ή σαλήν. Οκ.
1: Είναι κόκκοσμα, μπελαίξε νάγμανε. Από, ζωτον υπάγει, ζωτο, λάγμαν γνάγμαν υπάγει, χαϊούγω τον μέρον υπάγει, μα κακαουτά. Ini kok betul betul saham no one sulai mana apa nanti ngambilin ha?
0: Aho
1: aho. Aneh, jeng negatif, bukan hanya woi positif, jeng tonggui ini lang mana nak kita pergi talang lagi ni. Apa no jeng kok hai one sulung apa no enggan nanggo kita talang mana nanggo ni no. Jadi apa no kok hai jengwan cung lagi apa no jadi barang ni nanggo jadi barang no jeng kaham no enggak bumbu cung layu apa tajuk layu siapa jeng aje wan cung mung no susah samung gua tepai malai tepai nani bahaya tepai lainnya ni apa no belai ke wan amat cinta kok hai jeng apa no tepai lainnya ni kai jeng apa no nanya kening to kebang mana Sukur bih saya jengka, karena bising jadi sahannya ribu, kang kanya salah itu
0: saja. Okey, do tahu ni apa ni yang cikhasi di?
1: Eh, ane apa ni yang ke apa no? Mana jatuhnya sen? Jadi mancak punya bosen, kaham ni lama pun orang nang mai. Jadi mancak kaham nono sen subalanya pun nang lanya. Ini berkhawa sen, kalau ke apa no panah, harga sen apa no sen? Boleh ahi na, bahala ahi shock na. Karena apa sen wan suri mana, apa hamnya bukan wan suri woi, kahana wan suri jawatan. Jika apa hamnya wan suri mata sen apa, sen apa saja mana ya hanya apa bukan wan suri mana sih. Jika sen apa kebangunan nunggu saja ya tiba, kalau di sen, ukuloh kok salah yo belai cai back sebarok. Itu bo apa muktanggo bini apa soi soi apa sih apa saja mana ya ukuloh kok belai cai korsanu. Kulogote korsa kogro salai manung layo.
0: Sagangkang, kok sana musung witaga pia anle zora kerei bengibagi hamya sana ni. Pula yang nilu samung kasing nani. Yang ayang nok ni samung patan ni samung belan sekelai nani. Koroksa buri ingi asuke mana samung bizi ni bising tindorok ni bagi ang zora tiklai payo. Apa no, bunyi bagi hamya sana rong ni bagi ingang sana je borok samung kerei. Apa hai borok no bunyi bagi hamya sao. Tapi mungkin je perlu mana nampak ni, aku tong di, samun kelai tong di, dengan bunyi bagai wansung nazar tong lag.
1: Eh, apa nak tak? Apa nak? Apa nak? Aku wansung lagi bukung ni, aku tak tahu macam mana. Tapi bagai yang gay, nungde apa hakei? Wansung mana mana? Aku kacau wansung lagi, seng dia seng na atau di naik mata rock ni, thani nung apa kacau seng mana mana kalau yo? Gian, tapi tu borong ni gian sebelah so. Kau gian je, nengah tu kahma kelai mana pih mana? Aku nampak ni orang bang tewi cahaya hai. ไปเลยฮัมไปฮัมไปเออถึงแค่อาวุโนก็แค่อาวุโนถึงตากรมนี่ตากรมนี่อ๋ออาวัยข้องในบิชิงที่ปั้นถึงเจ้าขนาดไรมันนี่ชาร์ไลจงไรมันนี่อ๋อที่นี่เชิงมันนู้นถึงแต่พวกขอรับเส้นวันชุมาเต้ขอรับเส้นตาบุกคนนี่นี่ข้ากำลังก้าวหน้าอังเชิงมุ่งมั่นขันนี่ท่านนี่ขอรับเส้นท่านนี้ถึงอ๋อไปกันนี่มันนี่ถึงช่างกี่ไรมันนี่ให้เจ้าฮัมยานะอันนี้ว่าจะบิโน
0: อันยาสองทางก้าวหน้าขึ้นมาจากมุนิกาฮัมบังฉลองมานะฮัมนายจ้าอันบ่มาตั้งหลังนอรุนทันิฉลองจีเลียสึกตัวบางมันก็เช่นบรุนีไว้ที่กษัตริย์นี่ตัววันสมุนมิเลียนะอันบิชิตตอมุสึรุนไรไม่ต้องเป็นสึรุนยาสึกเซียไรนี่ทันิบ่มาสึรุนเนี่ยเฮ้ยอันบุนอันบุนอเจริญอัครกฤษยามิทันิอันบุนอซึ่งเอกอันบุนอวันชงงตรงนั้นนางองค์แค่อันแค่อันบุนอมาวันชงก็บุกตั้งแต่อันกับมาบรอกบ้านนี่น้องบรอกมาฟังมาทลายตา
1: ซึ่ง อันนี้นอกจากนั้นบ้างอะไรอย่างนี้มาเนี่ยบิชิตัวก็ขัดใจตอนนั้นก็เลยแต่ตัวลอยกรีให้ใจคิดว่าคือเชลักกันกันยังบ้างก็ตามขั้นคิดอยู่เลยอยู่แต่ก็อาบว่าอังเขามาวันสุก้าอังตามหมู่จุมังหัดที่จะก่อบุกก็ก็ขัดใจเนาะซึ่งอาจีว่ากุศลหรือใครต้องไหลพรุ่งคุชกุลอะไรต้องโน่ปรับต่างกันก็อารมณ์โน่บุญนั้นไปก็อดหารหายใจมาสาวตาก็ตามนั้นเองก็ฟังทางซ้ายเปล่า ว่าความมั่วไว้กันอะไรอยู่การไอ้แข่งไก่กินตุบุกพังนี่ว่าเป็นสมุนไพรแค่บัวอาระอาตาซาดีไว้บนนั้นชาลส่งเสริมดีไว้อากอยบัวตอรีล็อกดีไว้บินิติวติไปเพียบบาร์ร์ใช่ไหม বজে

0: ค่ะ
1: อืม
0: แล้วว่าเอาเว้ยมึงสิบ่แท้พุ่น
1: อืม
0: ต้องครับพุ่นเอาบ่ฟังตอแล้วเน
1: า
0: ะ
1: เอ้า
0: ใช่อัพรู้ไกกัทเรียซะซะ
1: อืม
0: ใช่อัพรู้ไกยังดีบ่อันนี้ก็แค่บ่พอขาละสิมัน
1: อืม
0: เลี้ยพุ่น
1: อืม
0: ใช่ตามินบ่รอเนาะให้เนาะลงไปไผไปยาครับพุ่น
1: อืม
0: ๆใช่อัพรู้ไกนี่เนี่ยบุฟังบอกมานี่อายาทั้งหมดต้องมาบุฟังให้กอตอร์หินตา
1: อืม
0: ไงบุฟังก

0: ทำสองนั่นแหละ
1: นี่ก็ทำหนุ่ม
0: อังมาที่นี่กอกดามาทาราทากลาในดาราใบกระเป๋ากรมดาหำนะฮะกลาในวันที่จังวันนี
1: ้มาเสาต้องมาเสีย
0: เราบุญชาดาวมาอันดาเลยกองว่าแสงงาเอาไว้จะทำแม่ตาม
1: อง
0: ดอกสักเลีย
1: ดอกซาลาเราบินด้วย
0: ดาราเราสร้างมาชิ้น
1: นี่ดอกซาดิบอร์สมุน
0: แต่ถ้ามึงก็มุขนาดนี้อินดีต่อเช่นขนาดนี
1: ้ดอกซาดิ
0: อินดีต่อเช่นพิลิมนิบูมุงฮะก็โดพิลิมนิบูมุงฮะแค่ดิลดิลนี้อ๋อเราสร้างมึงตา
1: อ
0: ย่าเรียกเรื่องนี้ว่าลี

ภาษามงคลเอาไว้ไหนสิ่งข้าน้องซึ่งต้องถกแลนะไต่บ่เฮ็ดดิบ่เอาอัสรอขณะทดขรังก็นรกน้อภาษามงตั้งสักขณะเรียกการชวนให้ที่นี่มกอลนี่มกอลใบสันจิตานี่ขรังก็ภาษามงนรกนี่บ้าเกย์อึ้งรัศิตึงอัสรอ